ิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว